0: านสูหังสูจาเก้าเฮจาบ
1: สูหังเอ็นเขิดเกี่ยหิวจารณ์กันนะทักรีบันกุรบานีที่จิตเทวีอาเวสูหังปาฏนาเวียนสรูปันฉับปนาชูรุกีตาเกียห์เฮปาร์อินุอลักลักีกีตาจันดาสูหังสูจาเก้าเฮจาบ
0: จา